นามากามาอุทัยกะดาปาเปลเญญกะดาเมญะเตญญงาเมอนุหามกะกะรินีอปะเรตะเดกะอินัยอรุบวังมีปาว

มาเอตูวิโลวันมราริกานวันสุดานยาบานาดูนางสะยังบาลังอังดวามาลาม